้ยล่ะเอ้ยเป็นว่าอายกี่ดีจะเป่าขี้เงื่อกายหลายเด้อเป็นอายนี่ดำค่อยร้อยจะเป่าไพ่เงื่อเวนบัดนะเงื่อน้องลมกลางว่างยั่งสิใจเอิ่นใส่อายหรอกนะ